葡萄棍给你，你来喝喝点耳朵，耳朵紧张，嘎呀健康。多玛尼，好，做个嘛放感哈，还是嘛喝点耳朵和耳朵嘎呀健康。

走嘿走嘿。ปตลุงเต้นไม่เส้นนั่นเลยไผหลอกห้อมจอดห้องเมืองเลยได้พอเพไปไกลปางนี่นางก็ได้ขับตามไม่บ้านเมืองไตได้เป็นไม่เนพา

อฟุ้งแขกเต่าเลี้ยงลายและมาซืบแสนใจมองไตกว่างงามตาสระอาดปัดจันนาลาดแก้วไพฟ้าจ้างตานปากจ้าเนศาสนา

ังและบ่มีมาไก่ตั้งไตเข่าเว้งเต่าได้จ้าอ่านเศร้าว่ารถเตี้ยวไปเตี้ยวมาและบ่มีตีของตั้งก็ร่วงเฮิน

ดตั้งโดดน้อยอยู่ตั้งพัดแลนปล่อยเต้วกะแอวไข่ไผลองได้แล้วยอมจูมือของติบห้องมองดื้อมีแสนจองปานอัน

0: ใจกองข้ามนางต่อเดียวหันที่ไหนกาวันพุ่มปั้นเจ้าตั้งบนลายพอปะยองเมืองลือมาอยู่ที่คลองแทนนอนเมาใจกองข้ามนางแปลงเอาแหลมห้อยลงแล้วเครื่องติบกี่มีแล้วก็อยู่แฮบกับโตสุติพ่อแม่ห้องหากันก็บ่อยากสุติกูลอยู่ห้องฝากป้าเด็กก็ติบลังกาโฟจากันแนวปันยินหูป้อมนากูเมืองห่อหัดแตบยังแซวและเปียวันรักแดวเจ้าตั้งบนก็ฟังทีกองข้ามนางก็มาเอามีปีนอกได้ตามเรื่องตานเป่าใจรับแก้มฟันและนับอูปันเหล่าตานไผไข่หันบ้านใต้ดือก้อยมาพอปันมาแลนาก็ยังมีอย่าเลว
1: ตัวใจได้ปบฮานั่งยำนั่นกดจัดมวนโฮใจเตะตัวมากนี่เขาจุกันมาฟังกำคับบนนี่

0: ี่เดียพี่น้องผู้ฟังต่างหลายเขาเสียกับเสียงสวปอกนี้ก็เพียกทั้งที่นี้ยินดีกับต่างหลายฮับปัง
1: 云南广播电视台民族广播
2: 云南广播电视台民族广播
3: 那好科普机会
4: 正破嘎天先出轨
3: 干带十三班呐
4: 李松武师傅
5: 广播涵盖的红
1: 不同的语言传递同一个声音
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴。

0: อันจิมไก่ทั้งหลายถ่อมจุกไหลเป็นสิ่งคำหวานโอดีถ่อมอันเป็นนั่งฉันจิมห้องนั้นกองโปบอกเลยปล่อยเมียเอาสู่ต้องเอ๋อพี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเหม่อสง
1: ชิกามตัดง่ายครบนมนางนี้คนมึงวิชไปอาเจียนไปดูระไอแต่หลังน้ำคนมึงวิชไปอาเจียนท่าในคนน่ารำตัดแต่ไกลๆเปียวเอ็มคนมึงวิญญ์ระตาบางตันน่ะจอมตัดล

0: ป้าเต๋อซ้ำฮับถอมคำหมากอันห้องว่าจี้คำโจตั้งเหมาหลองยัง
1: จี้คำโจ
2: หอย
1: ลาม
2: าตีตั้มตีสาม
1: โอ้หมอกเรียกปันเป้า

0: พี่น้องเขาทั้งหลายอันจิเป้ทั้งหลายท่องโลกไทยเป็นคำหมักดีท่องยินจงเถิดบางพวกบอกเลยปล่อยเมียเราโชว์ต้องเถิดพี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเหมาสม
1: 云南先生 voice 马空是八大，中破噶天先生 voice 阿噶爱。
2: 云南先生 voice 马空是八大，中破噶天先生 voice 阿噶

เวสลาคุงสปราตามจึงพอการละมังกว่าจอมตัดลากาชื่อการมาตัดงาไอ้ครอบชวมชานีคำจางงามนี่งโกรธซ้อนได้ไงได้หลังหน้าชื่อการสเปรเตียนท่ามีว่ามงแต่สปอมปาดีเทียยินหน้าหน้าอมิวชาชกูมงจึงชานีและว่าใส่เตียนนามครุมตุบลำท่ามีครุมังรุมแรจอมสกุลนาอมิวชามีครุมกระจาจันจึงคารจัดว่าไอ้ลำเพะทุชิชังครัดว่าไอ้เตียงเตียงปิญยูไอ้เมาเมยนี้บังดันนาจอมตัดลากาช่องนั้นเอสวรรค์ก่อนนาแค่ด้านในเมาเมยช่องจอมตัดอยู่กาตรงคงมองมาดูสีจิ้นผินยินนันว่าอมิวชากระทงก็สร้างกวนดูนาถึงราตานั้นคลุมกุ้งต้นในลำชิมคงเอคุณนิงกูเนียนป่วยช่างวานาหนึ่งตนเอตรงคงมองมาดูสีจิ้นผินก็ยินนันก็ลักษณ์ดูครัดวานนาดูจังการบูชวามชาญิเพะซาสร้างกวนอุไอสุดตาลเงินเธอชุดขุยาชนิดตัวท่าชื่อกูทันชงมิว清水跟王朵咱家村个堂中宅斯莫拉哇阿缪个堂个杜克瓦努埃莫多金吉奥热

0: lam ko ke kat khom nga ai pum ke bal nge ke yin le chang man ko tam la ta re sha la nge kra pru wa ra ai pum ron khan go lam the lam re na thi khaw na a chit sha re si mai sun ni sao jing khang ku ni pu an zom nga ai si mo la wa a myu sha ge thong re jing khan lam ke ba phe de ji li li zom ai pum ling ni e chung group don nga ai Simo la, wa amuka a la jumko, mui bio a shang, wai la jum re. Shan de go, jizom e bumaling ni e, shing group don. Kashi kanu ni, lui gusho. Nga shamaka, tuk zom. Amu tung lai, gre, pring zup gjang ai. Munga za jan ning rawa yang, de shan na, wa amu shani go. Wa amu, bu amu.สามามิวเรียอามิวชาชกุชวามชานีเทียขู่เขากุนันมุจุมมะกัมปงลีกโลชกุนนาประเทียบรันลักเทียลังมะตุนดิไรประปราครัดวังอามาไอยาแต่นี้ก็ทองติ่งนามะจันรู้อย่างมะชาเรียงามิงพันปังตนไอถึงโกชือกรูมะชาสนิทชลงไอมากขามะจันไหลแกล้งก็ลุ่นนามะชาคุมคูพระและนิ่งมีเจ็ดเจ็ดตำละลู่ไอชังกุมโชจพันเย็นมนมีจันจันตุลุงามาไอมาจันรู้อย่างไรก็เลยก็ไอทอมลีฝาชนตานีกตาวูจาฟังงวยตาวังเดทอช่างลูมาใส่แต่ตาวังกตากระบาลงไงดมลูกห้องกชิงกาสกุมลงไงล้อมไอตาวังเรียตากทับลูกห้องดีกลนนะเรสันเซียงงังกังไอ
1: ตันเดครั้งเกรกจ่ายเกรทุกง่าย
0: นิ่งอาจุนเลียนตุงคงมุมตุสีจิมพิงกัวลีฝาชุนียาตาเดียชังวันนะตุมตากัวกับลำสันวุไอชี
1: ตากลัวกับลาไอไรกุมโพรกดีวาตัวเก่าอ่ะ
0: งาสันวุไอลีฝาชุนตุงคงมุมตุเพ่
2: 听了空的心里人他兄弟那你大等下润高那罗嘎拉的日阿苏亚尼公婆院母尼听了空个把住爱
0: 我尊丹无爱多丹有国杀公南顿习近平国国铁公阿宗杀于无爱有国别上那习近平国ยุบกูนารูจือง่วยยับตนไอเรนนี่มาสอบยูเลียน
1: ยาเทียชนะยุบยังยีกชงอะ
0: งาสันวุไอชากโกโกสีจิ้นพิงโกขับยุนพอยุนนาขับครั้งครั้งจำอยู่วุไอลิกี้สุนปูจึงขับพอยุยังสีไม้สีหมัวชันเรนนี่ปังตนไอหมูชาติพอตัดยังมันนำปิโอปัดมองปรัวเรนนะชีจิมพิงกัวโบกง่าเลียจนไอ
1: ลูนาชานาปูนาพุนนาพามงล้อมปอดแสหมูลำละข้องมิ้นปูนางูไอมังคังแดยันละจังลาลูแส
0: งาไอจะพงน้าวะลงกัววะกระจึกบาคุณจันโยตัวงาไอสีจิ้นพินวัดลงเดียสวรรค์น่าอยู่เลียสันไ
1: อวัดมนุกราคุเรกระอาดองวัดลาวลินเดลินิงมีกุมโพรกติดรัมตามลาลูอะ
0: ง่าไอลีฝาชนมณีเลียท่านไอ
2: มันยิงวัดมนุกระไอวัดพุ่มจัดตุนนากุมโพรกนวยเวียนมุ่งสมตุดลาลูไอวัดกนูละง่ายโยยังอาสุยานีกุมโพรยเองครูจานโนกปาจูไอวะลาวะลีอินเดลินยิงมีกุมโพรยเองเชียงละของจานลูตามไ
0: องาไอนตาวังเดะเป็นทางวันนะย่องกกรุบแรว่าจอมตุงพงมาไอลีฝาชนกตุงคงมมตุเพจุมอยู่ไอกาแรโลงาวูไอชินิงอาชองเอโมโตกลีไอมจัวพี่ฝาชนนึงมาแกรเลจามันนากนวยพามเลจวมันงาไอนตานาวะจะวังหันวะ

0: ดิกจังกจารายไงมุงนางมินมาตาไอลำองตั้งลูกะมูฉันจดตันไง
1: ตรงคงมุมดูสีเจียมเพียนมีเกรลแม่คุณนะกุญจดตันไ
0: อนั้นเทียะกุญตรงคู่ก็มุงตันอะกรรมกาเทียมาจิ้นมาไข่ลำเกรงง่ายชิงแรงนารำรำสุดสูงวิบิวไอห้องชิงราคุมจุบโกมเตียนล้านนาประชิงรามาซาประเตียบมุงตันคุมจุบโกมเตียนลูนาแรยังนั้นเทียะอาสาก็เกรรำไออาเตียนว่าแรงง่ายนั้นเทียยะทอมพังเดียปาดีเทียมุงตันหนึ่งสังมกรรมมัวอะกระพะกระเลมชาอมิวชามิดคุมรวดจัดหนึ่งสังมกรรมมัวอะลุพุลุโกมตุดมชาแต่ร่างง่าย
1: ง่ายมาฉันนอกัวโบกงาอันนามีมาตาลำเกรเพิ่งจบงามนุไอเชียวเนียนง่วยป่วยแหล่ไอเทียลีฝาชนด้านนี้กัวตึงลงวันปู่中国解你内父我也没话来加贴过年不会可能工作什么内来加你是干你打不办生出看过推切总爱过空你没做松不断把他们看过而且切日没找你他们断人那你打王定不不给他我们心上爱看不加开没路我爱李法顺过东空我们都拍ว่าอเมียวชาเนียะชินิงนั้นคลุมลูชาบาบาจอมทูนาคูสอบวไอพาเจเทต้ากุจุดก้อนนาตรงคุมมุดูสีจิมพิงกัวลิฟาชวนยันถึงกัวเทบาบาจอมปาวามนุไอพระตาเทบาบาลานนาทั้งกัวอาจาวาดิบดันไปตาเทไปดิบจัดตาที่วไอตรงคงมุมดูมันนี่เดียดจนไ
0: อฟูดิบชิบรตัสเซชีไปดิบตัดจังกำพวงมุงงานนากระบูกระลามุงร้องงาเซ
1: งาไอฉลองชัวมชานีกัวกระบูละพกตุมตัดมาเซกระทองสัตว์ลวดมาดุ้งกอกช่างวายังช่องเดียนาลำเทียยานาลำสุดต้นท่านไอตาปงอุษาตาปงนานียุนนาว่าอเมียวชากระทองนาครุ่นถึงเด็ดเลยลำดมตาองพันผาจื้อชิ้นสปันลำเรียมกาลำสกุมนามกาหลักเลยใช้มัดว่าไอลำมุนนาตรงคงมุมาดูก็อึ้งครึ่งไอต้นสกราวเงาอุไอสีจิ้นพินย่องพังเดียจนตันไอ
0: นั้นเทียมจันพังครัดแหลกเลยก็ไอถังกานั่นไอ้จึงคาจัดมาสัตปันตรงสุกุลามเตียตึงยังคอมช่างวางามาได้ในลำนี้ก็อันเทียมุงตันนาลำเทียไม่เรียนชาเรียรำรำสุดสูงวิบิวไอ้พ่องชิงราคุมจุบมาเดียนละไอ้พังกระทองท่อนชุมสจามูคุมจุบไปทุชหมดคัดวารางไอ้เทียไม่เรียนมิวไม่เรียเทียกระทองท่อนจึงคารถจัดลำอุ้มปุ้งรากระทองท่อนคันมาชาง่ามัดวาเรียไอ้มังคังเราหนายันจังลากระท่องท่อนามกามูจึงคาสวดลากระท่องท่อนาจาสุดการชุมชจาลันนาเราโลแอบูกานามากินจงขู่นิเพะมาดูบูกาทะหมูช่างกโลลูชงนช่างกมพรอุ้งเครื่องแอชโลจัดลาลูชงนไรงาลูงาปราลำอุ้งเครื่องแอชไรลาลูชงไรสมดลากระท่องเราท่าเรางุยเปียววาลูกางูกงตอนสมานโจตัดไงล้
1: อง่ายมวยเปียวไอ้มาคอนคอนดันกบูโอโลไอ้กึ่งสมนีจอมกากระทองนาชวาตะบังท่าอเมียวชาบุพุนีมวนสมดีลังไอ้ว่าอเมียวชวามชานีจึงเป่าชุบเชิงตุ่มเลียนกบูกระเร่ว่าอเมียวชานีอะมุขุชิงนีมาดุนไอ้กึ่งสุบการนาเราคุ้มกันละราไอ้มานำแพะคลุมล้ามาไอ้แต่บูกานาทุ่งขึ้นขู่ตรงคงมุมดูกัวว่าอเมียวชาเนียกงทนฉันมันพ้นจึงตุ่มช่วยดันไ
0: อปอกลังมีงวยลมูมรังทุกจอมอูกาปอลุกข้องหลังงวยมุงตันมุงชวามชาย่องวันดีวันเก่ากูอูกาปอมาสมหลังงวยมุงการติ่งจิมราซิมซาลูอูกา

0: 我也给读爱保恩先帖斯朗格巴瓦啊什么嘎铁绕是我的帮他拉碰恩先格布恩先我也给读阿塞我那么想阿电读塞我认不上你过格普人格普瑞做个亲晚呢阿瓦蒙正上你莫宽难宽我爱莫宽你中宽瑞东空莫莫读过看滚不莫囊呢你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知
1: 道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道
0: 你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你知道你ยองงอนไอมาคนเสียหนีกว่ากระท่องกว่านั่นนะเงยกระดูตัวง่าใส่มาต้นนาโนจีก้นนาแค่ด้านในมอมีไปจอมตะยูกา
2: สมุยจากก็心中爱อย่างลาปยาตาตับที่ชิงกิเบียดอันยูมาดูมงตัวเตือชิงกันวางยังลากันวางตัวก่อยุนามงตัวตึงตรงมากาเราว่าจะทุ่มไอศราธาแรงไอศราอันเดก่อยุนนัน四川西藏มงตัวมาดูอุบขังมงตัวกับผ่ามาสมว่ามาตุ้ดไอเฮินด่วนชันไม่ปุ่มเยียนก่อแรงไอคุมทวนรู้อยู่ว่าไอจินชาจังขานูอันเดก่อลุยไรไอศราอันเดขันก่อปุ่มจ่อปุ่มส่งเพราะคำวามอุคับจับไรปังไลโจชดังเงียมโจใช้คัดไอลำก่อมีตาขิ้งหลีดรามดูปุ่มลูกข้องละแปรนาเริ่มชาญีชดามูคัดลูติมลำคอมนาซากวันพัดยังชิงนี้เจมีคอมร่างไอปุ่มคันคุ้นตูไอเกรชอลลงใจบรูกาเกรย์จ่าเกินรั้วไอมาจ่อยังลากันวังตัวนาชาครั้งมาซาเพื่อมชาโกสมุยจากโกคอมกลาโกมชาลโกมผู้โกเปลี่ยนงาเกรตันตกจนชิมิมาไอสมุยจากโกนายังลากันวังตัวนได้ท่ามิงเกรตันคงไงกุมราคมจานาภายชุดโซ่ยาดาดับนั่งไอ้สิ้นจุงหงายยังลาภายชุดโซ่นั่งหงายมิงดูไอ้ก่อปวดหงายแต่ก่อภายชุดโซ่นั้นโก้ไม่เตียนไอ้ฉลอยผลิกละไงกุมราละไงสร้างงานนาปุงลีกโลคอมยังยาตาวาก่อกุมราเก้านาเมจิมุก่อเรือไอ้ปุ่มลำก่อกระเทียนยิงเสะกระครังเก้าหงายเป็นวังโตจิงถายากุงวีวูอย่างลาเมาที่หนึ่งควันมันลีกระทองมันเรมงาชื่อมันจัดชางาไองูติมละหมู่กาครั้งชราจะพันก่อจนมันลีเตียงชิงมีแอมันจัดชื่อสนิทดูมงจิตลามเตียงมันจัดแอมันลีชื่อสนิทกระทองมันมาดูตึงตรงมันกานาเราจะทุ่มเรือก่อนนาตึงจากมันกานาเราจะทุ่มไอมันเรือก่อนดูอย่างผลิตว่าคุ้มราจนอย่างวาวาซาซากำลังปัดยังชิยะคอมรังไอรำคอมยังก่อคุญยะรามคอมรังไอแต่นี้สมลาคงก่อนนาเกรจันในชรามชาเทปีมันเทมันคุ้มไรชกาคัดลุงไอปลิ่นนี้โมโดก่อนนาแต่ชินีจังมุงดูลุงไอยาคุ้มราเทเรนโทชาดึงสิ่งนึงมุดแอปุ่มรามคอมราชิงนี้ชัดกุนนาลามชุดราปุ่มลามคันมงมุ่งเครื่องยุบราใส่ระยังกระทงมือเรืออบรุดอับราปุ่มจ่อลามจานในมจ่อยังลาภายชุดโซก่อนนาเราจานในกระทงมือเรือตูยังโมโตก็ยังชิงคมสนิทนอกคำร่างไอตะกาภายชุดโซนี้เทตอนตัดยังอันใดก็อุ้งลีกโลยังลามเลแปลงก็ตุ้มไปตุ้มร่างไอออายักอคักเรือไอสระก่อบุงลีกโลยังแรงไรเรือไอมั่งคังคุ้มไม่ก่อยังกองดุงไง

중승양파부소장허춘창장무시가나나르완그가사바우하이장무부아이시아고우나땡승드람노라아이시아고다르콩드람그바아이룽딩카유와아이쿠무아이시모도아반간그비큰바우루나시레사이龙顶不灵摩多阿双你打困得让日爱让碰过过你困得把能爱是不龙卡哇阿多得爱杨拉派出所过公里罗阳路木沙拉木阳木他木沙木嘎该亚卡爱他木嘎你打木沙你铁木卡让爱阿电诺中足那路爱阿电该烧阿爱该阳木甘立路โลร่างอไอเรียมจวบลิงนียองกระไดมุงฮากากระจือมิจุไนชวามชาญีเพื่อมตัวนิตามชาคูอยู่ลางามาไอฉันเคมตัวกาลคุมมีโลไอมูลามง่ายเทียดง่ายไรชวามชาญีเพื่อมิชลุมยาปลิกยาตาญีอามกามนิดขันสตุบขัดวันนายังลานาจิมราซิมสะลามสิ้นกบขัดวังงามาไอเมื่อปูกานาสวามชาตินี้เจนันนำบัตรละไงละไงกับมันเกียนนามันงามาไอฉันเทียปริดยาตาญีอะเจนันนำบัตรมจึงลาลุชจังไอใครเรนนาดามชาตินี้มจื่นนาจิรุงสาระเมาหยุงาสมัดเกาชิงเคอเข้าลั่นสู้นามชาง่าอกุยแอกว่าต้นเรือลามีครุ่มจังกลังตาปริดยาตาญีเพอเจนันเกียนนากรมพีพีแรงงามไอชิงยิงสกุนาชงเศร้าทัวเดียนทายังลาเทสิชวนซีจังจิมตุนไอชาคันนาสวามชาเนียนทันไซลัมอัลวันวันเยียนพรัญญาลูนามตูไพชุโซนาปริกยาตานิโกพุงคูกรันนาปังไลโจสตังมีตาคิงมลีสนิจาดรัมตูไอโยนาปุ่มโกสะจุงงานนารับจะพราดอย่างมชาเมรัยมีนถอยกรุชยะดรามวางาระงายปังไลโซสดังนเตโซไอชาโกคอมยังปาลียังกาโกกุงกินคุนงาลีไอไรไพกุนงาไอพาไรงาไอปลิกปยาตานีโจนาปุ่มคันนซวยนซาโชยักไอลามคำเก้านาชินิสกูวาวาซาซาลามเตียงคุนดรามรามคอมนาอยู่ข้างมูลองามาไอลอยจันในชึงจุดชึงนอมคันงาไอชวามชาคอมซาคอมว่าลามมันนูไอมจวไทชูโซโกมูซาบันยังไกรคอมรางาไอเทียมเรนวาวาซาซากลังปัดยังละข้องมสุมยะรางาไอได้ไรมจวยุบตุงยุบคอแอไทชูโซตูไอมุงงามิอยู่นาครึ่งซาอาเตียนแอซาวาไอมงงาและบ้านชิงีซาวาไอมงงาจะพอดมานามเกรเจ้านาซาวาไอมงงาเรเจรือไอแต่ถ้าไรนาภูกามชาอังเกาโกมูซาบางอย่างพาไหลกาเงางีเข้มจิ้มหลังราไอลามอินเจนนาตากมันมูซาบันไอมชาเกรโลงไอแต่ไรชัวมชานิชาซาวาจังครึ่งซาอาเตียนมีเรดิมปริกปยาตานีโกลุงสันนาเสียงอ่างไอปุงลีนีปานจังยางามาไอชวามชานีสิสันคุมจุมนาทีนทางอัลกากัดเกานามตูปริกปยาตานีกระท่องมเรเดสันนาทังโกชกูอาตานาลามสามจิงลามาไอชินีชวามชานีงูปุงลีกลอคอมมัดวาจังฉันเทโกชนะไปซาตามจิงลาลาแรงามาไอฉันเทไลกาเงาสกับตันเจนันวิสิงคูสันสกอนไมเรและดัดคูนาชวามชานีเพอทังโกจีนจะพันปังยังพาพากล

pas, jamais moi, Joe.

0: 阿们那尼，是啊，打来火水杯，是阿们是打来火水杯，我们拿来火来。
1: 我不接，只就我里马子世界，我里是真呢。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好拖不及的
3: 正破嘎片五千出轨
2: 干带是当班啊
4: 你苏母舍父
5: 黄布行得更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴。
6: 高票三含迷人落容阿伯当作家，
7: 高票三含迷人落容阿伯当作家，
6: 人好手爽蛤蟆发票广告单，
7: 人好手爽蛤蟆发票广告单。
8: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเขาอ่อนกันมาถ่อมค้ำมากดีถ่อมดีงินนั้นจุ่มเหลิงบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเชิงฮับถ่อมค้ำมากอันห้องว่าหอมไอสายหมักโอ

0: ีร้องเขาทั้งหลายอันจึงเป้ทั้งหลายทั้งหมดเลยเพียงข้ามผักดีถ่วงนี้นั่นจมเหลือความโปรบอกเลยปล่อยเงาเจ้าต้องเหอพี่ร้องเขาทั้งหลายอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเหม่อสม
1: 云南先生 boys 马中十八大，中破噶天先生 boy 阿噶爱。
2: 云南先生 boys 马中十八大，中破噶天先生 boy 阿噶爱。

0: 先生会送郎冲出不让的正破嘎了芒果这么的拉嘎是嘎么的啊哎靠不出来不上你看不着啊你哎过昨天哎你的郎那是嘎是不会点他没有啊蒙的是碰巴地铁因那那没有啥是过蒙正上你来哇塞点那么可么都不让他มีครุ่มมังรุมไรจอมสกุลนะอามิวชามีครุ่มกระจาจันจึงคารจันว่าไอ้ลำเพะทุสิสังครันว่าไอ้เตียงเตียงปิญยูไอ้เมาเมยนี้บังดันนะจอมดัดลากาช่องนั้นเอสวรรค์ก่อนนะไข่ดันในเมาเมยช่องจอมดัดอยู่กาตุงคงมุมาดูสีจิ้นผินยินนันว่าอามิวชาก็ทองก็สร้างกวนดูนะถึงราตาอนันคลุมกุ้งต้นในลำชิมคองเอคุณนิงกุญแจป่วยช่างวานาหนึ่งตนเอตุงคุ้มมาดูสีจิ้นผิงกอินันกอลักษันดูครัดวานาตู้จังการบูชวามชาณิเพะสะสังกวนอุไอชะตาลงเอ็นเทชิจิคุยะชนิดตัวท่าชื่อกอทันชงมิวชิงช่วยกันวางตัวจันจาชนกุทองจงใจสมอลาว่าอมิวกระทองกดดูขัดวันหัวไอโมโดกินกิโอเรียปุ่มลำกดคือการคำงาไอปุ่มกบาลงไงกินเลยจังมันกดตามละตาเรียฉาลงไงกราบรู้อะไรปุ่มร้อนคันกดลำเทียลำเรียหนาทิศเขาหนาอาจิตฉาเรียสิไม่สุนนี่เศร้าจึงครังปูนี่ปูอันจมงาไอสมอลาว่าอมิวชากระทองเรียจึงคันลำกระบาเพะแต่จิตลิลีจอมแอปุ่มลิงนี้เอชึงกรุบต้นงายสมอลาว่าอมิวก้าละจมกัวมวยพิวไอชาง่ายละจมเรียชาอันเดโกจิตจอมแอปุ่มลิงนี้เอชึงกรุบต้นข้าศึกข้านูนีลุยกุศลงาชามกาทุกจอมอามิวทุ่งไล่เกรบพึ่งจบกระจังไงมงาจาจันหนิงแรงว่ายังเตชาณาว่าอามิวชาหนีกว่าว่าอามิวเปื่ออามิวสามามิวเรียอามิวชาสกุชวามชาหนีเทียขู่เขากุนันมาจุ่มมากำปองดีกลอสกุนนาประเทียบรันหลักเทียลังมาตุ้นดีไรประปรางครัดวังงามไอย่าแต่นี้ก็ทองติ่งนามาจันรู้อย่างมาชาเรียงามิงพันปังตนไอถึงกัวชื่อกรูมชาสนิทชลไงมากครามาจันไหลแกล้ก็ลุ่นนะมชาคุมคูพระและนิ่งมีเจ็ดเจ็ดตำละลู่ไอช่างกุมโชจพันเย็นมนมีจันจันดูลูงามาไอมาจันรู้อย่างไหลแกล้ก็ไอทอมลีฝาชนอันตานีกัวตาวูจาฟังงวยอันตาวังเดียทช่างลู่มาใส่แต่อันตาวังกัวนตากระบาลงไงดมลกของกัวฉันกาสกุมลงไงล้อมเองตาวังเรียนตากัวทับลกของดีกลนนะเรสันเซียงงังกังงาย
1: นตาเดครั้งเกรกจ่ายเกรทุกงาย
0: นิ่งงาจุนเลียนตุงคงมุมาดูสีจิ้นผิงกัวลีฝาชุนยานตาเดียช่างวันนะดมตากัวกับลำสันวุไอชี
1: นตาก็เลยกลับละไอ้ไรกุมโพรกดีว่าตัวเก่าอ่ะ
0: งาสันวุไอลีฝาชนตุงคงมุมาดูเพะ
2: จังละข้องไอ้ชิมลีหญิงท่าชงเดียนานตาตึงสารุ่นก่อนนารอกลับละไอ้เรืออาสุยานีกุมโพรเยนมุนนี้จังละข้องกบ่าจูไ
0: องาจนดันวุไอตัวดำหยบกอกชักกงนำดูมสีจิ้นผิงกัว

0: กเทียกงอจอมชาอยู่ไอยุบกอกเปียช่างนาชีจิมพิงกอยุบกูนารูจืองวยยับตนไอเรนีมาสอบอยู่เรียน
1: ยาเทชนะยุบยังยีกชงอะ
0: งาสันวไอชากกกชีจิมพิงกอขับยุนพอยุนนาขาครั้งครั้งจำอยู่ไอเด็กยิ้มสมบูรณ์จังคาพออยู่อย่างชิมันชิมัวฉันเรียนีปังตนไอโมชาติพอตัดอย่างมานำปิโอปัดมองปลัวเรนนาชิจินพิงกัวโบกงาเลียจนไอ
1: ลูนาชานาปูนาขุนนาพามงล้อมปอดแสหมูลำละข้องมินปุนาหูไอมังคังแดยันละจังลาลูแส
0: งาไอจะพงน้าวะหลงก็ปากกระจิกบากคนจันโยตัวง่ายชีจิมพินวะหลงเดียสวรรค์น่าอยู่เลียสันไอ
1: วะมนุกราคุเรกระจาดองวะลาวลินเดลินยังมีกุมโพรกระดีดรำตามลาลูอะ
0: ง่ายลีฝาชนมณีเลียท่านไอ
2: มันยิงวะมนุกระจาไอว่าผมจะตุนนาอุ้มพรกหน่วยเวียนมุ่งสมตุลาลุ่ยว่ากโนละง่ายโยยังอสุยานีอุ้มพรเวียนกรุจานโนกปาจุไอว่าลาว่าลีอินใดลิงยังมีอุ้มพรเวียนเชิงละของจันลู่ตามไ
0: อง่ายนั่นวังเดียเป็นทางวันนาย่องก็กรุบแร่ว่าจอมตุงพงมาไอลีฝาชนก็ตุงคงมุ่งมาดูเพจจนมีอยู่ไอกาเร่โลงาวุไอชินิงอาชองเอโมโดกเลไอมาจ่อที่ฝาชนนึงมาเร่ละจับมันนากนวยพามละจ่อมันงาไอนตานาวะจะวังหันวามุนลูกลมันไอก็กษาลาชาเทียนมชาลข้องอาจงลุงกุมพรไปจัดตาจังฉันเทียนตาเร่กันรู้อย่างจำจอมันงาไอตัวตามอันทุ่งมกาชกุมกอชกับตอนไอมาจันรู้อย่างมชาเรียงาไอมิงจุพันปังตอนไอสัตว์ลวดเหล็กอาเงาทามาจันมันไออันปวดกอจองลุงไอมชางามุ่งกลัวไอมชางงาไอมจัวเรียงากาตอนงาไอมงดันตระก้อนนามาดิชิตัวตาติงจอมชกุชจ่าไอมจัวทิ้งคองเอชื่อสนิทนิงชนิงจุทุ่มตัวทาลีฝาชนอันตานีกว่ามาจันรู้อย่างถึงกว่ามิงโรคเก้าลูกมาใส่ชิงคองเอชิจิโคนิงฉันเห็นตาตำลู่ไอช่างกุมโชยันหม่อมลีจันดูลูงามาไอฉันเถียอันตาจึงคันลำกว่ากาตอนไอกวนเย็นชมันกาเลยกาทาจนไอเทียมเรนฉันเถียอันตากว่าชิกุชิจันนาอันตาชวมตุงคูชวมชิจันลาคุณมาคันเรชิกุชิจันนารำรำสุดสู้งวยเปียวไอพองชังราเดียความช่างว่าลูมาใส่ชีจินเพียนตานาช่างกุมพรมปวดลำนี้ชิมเนียไอคูสันไอ
1: นั้นเทียยะมาดุงก็พามุกลัวไอไร
0: งาไอลีฝาชนท่านไอ
2: ไงก็ตาก็ว่าโยไข่หนูพาลำนี้ลอยไข่ไรนะลังยูใส่ไรตึงสานี้ทางมือละครตัดแรงไงเนี่ยกหนูจันก็ได้จอมร่างยิงท่ากองตุงตุงก้อนตันยิบจัดรุงท่ามูสากโลวุไอคุณพรมงเลยก็มูตามไอคูเร
0: งาไอตุงคงมูมาดูไปสั้นไอ
1: นตานากุมไกยันตึงลาโนคำจางามาดองไม่ชิมก็ครุมยังจีจีนาอามะคำลามีลูมาตาง
0: าไ
2: อเนี่ยว่าก็สักสนิชมสันยิงนูก็สนิชลงไงยิงตูใส่ฉันละของเนาะคำจามาไออย่ามุ่งดันตรากจานนาผมแก่ถึงลานีเพออนาจียังเอายาไอกำโปรจพันเกรซโอเอ็มจ่ออันเทียเพอดีเกรซสังเกายาไ
0: อเดนี่นิ่งละมันท่าลีฝาชนอากโนยังกว่าจีจีไอลำทาอาชวาพังจีจุพูเยี่ยมหมดมีชิ้งมงาจันลังคราเซระยังจีมวนอามาคำลำคูล้วมลองเปายานนามาดูปรุราไอกุมพร

0: rưng ai tún sức rõ ngà vụ ai. Xi Jinping yong phang địa tún tàn ai.
1: Nán thịa, mà chàng phang khát lệ gà lệ gó ai thả ngà gà. Nán ai dừng khá chặt mà sát bàn tùng sức quật làm địa từng yang khom sang vang ngà mà đài. Đài làm nì gò, án thịa mũng tàn nà làm thịa mà riêng xa rìa. Ram ram su su ngùi biểu ai phong sưng ra, khom chúp mà điện lá ai phang. กทองท้อนชูมชจามูคุมจุบไปทุชหมดคัดวารางไอเทียมเรียนมิวมาเรียเทียกทองท้อนจึงคารถจัดลำอุ้มปุ้งรากทองท้อนคันมาฉะง่ามัดวาเรียไอมังคังเกล้านายันจังลากทองท้อนนามากำมูจึงคาสวดลากทองท้อนนาจ่าสุดการชูมชจาลั่นนาเราโลไอปูกานามากินจุงขู่นิเพะมาดูปูกาถะหมูช่างกโลลูชนช่างกมพรอุ้งเครื่องไอ้ชโลจัดลาลูชงได้งาลูงาปลาลำอุ้งเครื่องไอ้ชไรลาลูชงได้สมดลากระท่องเราท่าเรางุยเปียววาลูกางูปุงตอนสมานโจตัดไงล้อง
0: าไองุยเปียวไอ้มาควนควนดันกบูโอโลไอ้กึนสมนีจอมกากระท่องนาชวาตะบังท่าอเมียวชาบุพุนีมอนสมดีลังไอว่าอเมียวชวามชานีจึงบอกชุบเชิงตุ่มเลียนกบูกราเร่ว่าอเมียวชานีอาบมุขชิงนีมาดุนไอกันสุบการนาเราคุ้มกันละราไอมานำแพ้คลุมล้ามาไอแต่บูกานาทุ่งขึ้นขู่ตุ่มคงมุมาดูกัวว่าอเมียวชานีอากุ้งทอนฉันมันพ้นจึงตุ่มช่วยดันไอ
1: บอกกำลังมีงวยละมูมารังทุกจอมอูกาบอลุกของหลังงวยมุงตันมุงชวามชายงวนดีวนเก่ากูกะบอมาสมหลังงวยมุงการติ่งจิมราซิมซาลูกะ
0: งวยกระดูไอบอนเซียนเทียสลังกบ่าวาฉันมันกาเทียเราชวาตะบังท่าลาพ่องเซียนกระปูนเซียนงวยกระดูงาใส่มานำสาอติยันดูใส่มาเรียมชานีกว่ากับเพื่อนกับเพื่อนแรกจบกับคินวันนะอาว่ามงจึงชานีมาค้นนานค้นงาไอมาค้นนี้จอมค้นแรกตรงคงมุ่งมาดูก็ท่านกลุ่มปอมนางนะมิจฉาพระแรกเรียนนุ่มช่างก็ดูพระท่านทราบแต่มาไอ
1: ยงชินิงนานป่วยอับโยชากับบุคลุ่มไล่ลู่นตามาชายงชะตามิดคลุ่มมังรุมแรงาเวงาเปียวลูกา
0: ตรงคงมองมาดูกูแต่บุกันน่ามาจริงจังคนนี้เถอะตาเสือดกงันน่าสกรัมสมันเกาตาหูไอเปียวงอนไอมาขวัญเสียนี่กูก็ท่องกูน่าหน้าเงยกระดูตัวงาใ
2: มาดูน่ะโนจิกวนน่ะแค่ตอนไหนมองไม่ไปจอมตะยูกา
3: สมุยจากก็心中爱อย่างลาเปียตาตาดีชิงกีเบียดอามิวมาดูมงโดเตือชิงกันวางอย่างลากันวางโตก็อยู่หน้ามงโดตึงตรงมากาเราว่าจะทุ่มไอชราทะแรงไอชราอันเดก็อยู่นั่น四川西藏มงโดมุดุอุบขังมงโตกับผ่ามสมว่ามุดุดไอเขินดวนชั้นใหม่ปุ่มเยียนก็ไรง่ายกุมทวนรู้อยู่ว่าไอกินชาจังขานูอันใดก็ดุยไรง่ายชาอันใดขันก็ปุ่มจ่อปุ่มส่งเพราะคำวามอุคับจับไรปังไรโจชดังเงียมโจใช้คัดไอลำก็มีตาขิ้งดีดรามดูปุ่มลูกข้องเลบแรนามเริ่มชาญีชดะมูคัดลูติมลำคมนาซากวันพัดยังชิงนี้เจมีคมร่างไอปุ่มคันคุ้นตูไอไกรชอบลงใจบรูกาไกรจ่าขึ้นรั้วไอมจวอย่างลากันวังตัวนาชาครั้งมซาเพอมชาโกสมุยจาโกคมกลาโกมชาลโกมปุโกเปียนงาไกรตันตกจนชิมิงมาไอ สมุยอินจาโกนายังลากันวังตัวอินเดทามิงเกรตัน

คงไงกุมราคมจานาภัยชุดโซ่ยาดาดับนึงไงซิงจุ่งไงยังลาภัยชุดโซ่นึงงาไอมีดูไอก่อปวดงาไอแต่ก่อภัยชุดโซ่นานโก้ไม่เตี้ยนไอฉลอยปลิกละไงกุมราลึงไงสร้างงานนาปุงลีกโลคอมยังยาตาวาก่อกุมราเก้านาเมจิมุโกเรือไอปุ่มลำโกกระเตียงยิงเสกครั้งเก้าง่ายเป็นวังโตจิงถาจากุงวีวูยังลาเมาที่หนึ่งควันมันลีกระทองมันเรือมงาชื่อมันจัดฉากง่ายงูติมละมูกาครั้งสระจะพันโกจนมันลีเตียงชิงมีแอมันจัดชื่อสนิทดูวงจิตลำเตียงกระจายแอมันลีชื่อสนิทกระทองมันงาดูตึงตรงมกานาเราจะทุ่มเรือก่อนนาตึงจากมกานาเราจะทุ่มไอเรือก่อนตัวอย่างปลิกว่าคุมราจอนอย่างวาวาซาซากำลังปัดอย่างชริยะคอมรางไอรำคอมอย่างก่อคุณยะตรามคอมรางไอแต่งี้สมลาของก่อนนาเกรจันในสรามชาติเทพีมันเทมันทุ่มไรสกาคัดลุงไอปลิกนี้โมโตก่อนนาแต่สิ่งนี้จังมุ่งดูลุงไงอย่าอุ้มราเทียเรนโทชาดึงสิ่งหนึ่งมุดแออุ้มลามอุ้มคอมราสิ่งนี้ชัดกุนนาลามชุดราอุ้มลามขันมุ่งอุ้มเครื่องยุบราใส่กระยังกระทงมือเรืออบรุดอับราอุ้มจ่อลามจานในมจ่อยังลาภายชุดโซโก้นาเราจานในกระทงมือเรือตูยังโมตัวก็ยังชิงคุมสิ่งนอกคำร่างไงกระภัยชุดโซนีเทตอนตัดอย่างเดก็องลีกโลอย่างลำเลแปลงก็ตุ้มไปตุ้มร่างไออายักอคักเรือไอสระก็องลีกโลอย่างไรไรเรือไอมั่งคังคุ้มไม่ก็ยังกองดุงไอจึงละของไอชิมจันยิงโซจังตุนจูเผยชูก็ยังลาพังโมปุ่มเจสายังส่วนอุ่งกามนุมนาทีรุ่นนาใจครับยู่ว่าไอ้ลุงจิงไปโกโก้ว่าอดทนนาสมิธเกะคุณจันหลังจุยเกา

玛雅是你听不送样卡副所长和春强咱母是个男那那晚不敢擦把我爱咱母不如爱是阿哥不拿电送的人呢让爱是阿哥你打了空的人不把爱弄定可又我爱可不爱是莫多阿半干个别很高路那是来塞弄定不令莫多阿双你打困的人日爱让碰过过你困的把那是莫龙卡哇阿多丹阿爱杨拉派出所过公里洛阳路木沙拉木阳木他木沙木嘎该亚卡爱他木嘎你打木沙你铁木卡让爱阿电诺中足那路爱阿电该少阿爱该样木甘立路洛让阿爱日木做令你用个呆木哈嘎个字你做内出阿木沙你破木度阿你打木沙苦有拉阿马爱ฉันเทียมตัวกาลคุมมีโลไอมูลามง่ายเทียละง่ายไรชวามชาญีเพอมิชลุมยาปลิกยาตาญีอามกามนิดขันสตุบขัดวันนายังลานาจิมราซิมสะลามสิ้นกบขัดวังงามไอมเรปูกานาชวามชาญีเจนันนำบัดละง่ายละง่ายกะมันเกียนนามันงามไอฉันเทียปริยาตาญีอาเจนันนัมบันมจิงลาลุสจังไอใครเรนนาดามชาณีมจื่นนาจิรุงสาระเมาหนุงาสมัดเกาชิงเคอเข้าลั่นสู้นามชาง่าอกุยแอกว่าต้นเรือลามีครุ่มจังกลังตาปริยาตาญีเพอเจนันเกียนนากรมพีพีเรงามาไอชิงยิงสกุนาชงเศร้าทัวเดียนทาYang La Tie, Sichuan, Xizang, Zhi, Mudun, Ai, Shia, Kanna, Shuam, Shania, Ntan, Shai, Lam, Alwan, Wan, Yen, Pran, Yalu, Namdu, Pachusona, Blik, Yada, Nigo, Pungku, Gran, Na, Bang, Lai, Zo, Shdang, Mida, Kim, Li, Snitza, Dramdu, Ai, Yona, Bumgo, Sajung, An, Na,

จุพราตยังมชามรายมีนทอยกรุษยะดรามวางารางไอปังไลโซสดังอินเตโซไอชาโกคอมยังปาลียังกาโกกุงกินคุนงาลีไอไรไพกุนงาไอพาไรงาไอปลิกปยาตานีโจนาปุ่มคันอินซวยอินซาโชยักไอลามคำเก้านาชินิชกูวาวาซาซาลามเกียงคุนตรามรามคอมนาอยู่ข้างมูลองามาไอลอยจันในชงจุดชงนอมคันงาไอชวามชาคอมซาคอมว่าลามมันหนูไอมจวถ้าชูโซโกมูซาบันยังไกรคอมรางาไอเทมเรนวาวาซาซากลังปัดยังละข้องมสุมยะรางาไอได้ไรมจวหยุบตุงหยุบคอแอให้ชูโซดูไอมุงงาไม่อยู่นาครึ่งซาอาเตียนแอซาวาไอมงงาและบ้านชิงีซาวาไอมงงาจุพรมนามเกรเจ้านาซาวาไอมงงาเรเจรือไอแต่ถ้าไรนาบูกามชาอังเกาโกมูซาบันยังพาไหลกาเงางีเข้มจิมลังราไอลามอินเจนงาตากมันมูซาบันไอมชาเกรโลงไอแต่ไรชัวมชานิชาซาวาจังครึ่งซาอาเตียนมีเรติมปริกปยาจานีก็ลุงซานนาเซียงอังไอปุงลีนีปานจังยางามาไอชวามชานีสิสันคุมจุมนาที่อินทางอลกาอุกัดเกานามตูปริกปยาจานีก็ท่องมเรติซันนาทังโกชกูอาด้านนาลามซามจิงลามาไอชิงีชวามชานีงูปุงลีก็รอคอมมัดวาจังฉันเทก็ชนะไปซาตามจิงลาลาเรงามาไอฉันเทไลกาเงาสกับตันเจนันวิสิงคูซันสกอนไมเรอตัดคูนาชวามชานีเพอทังโกจีนจะพันปังยังฮาพากโลราไอเข้มชจินชวามชานีเพออาคิวสลูไอละตัดเรมูลามีสตันตันมาไอเจนันวิสิงโกชวามชานีซันไอลามอาจอมจุนไทตันฉันเทเพอเสียงอังศักดิ์เสียลังมัดคุมคราล้าลังชงุนนากลังมีสายังราอังไอมูลามมะคราปันชเกตยามาไอไผชูโซนีลิงีเทลิงีไรนิ่งเรือมูกจีกจวกโลยายาเรือไอลำนี้เอโลอมิวชวามชานีเพอมิชลุมยาลูไอมจวกแต่ชานาชวามชานีมุงไผชูโซนีอาปุงลีเพอไกรเรื่องคำยาเกียรติชอบขั้นกรมชิงเตาคัดวางงามไออย่างลาภัยชุโซก่อนข้างไอชรานิธาจังมูมังคังปรวยเศร้าอาชัดอาซากจาคงชิงราจิมกรินชัวมชานีมิดมูไอลำโลสตุบตูลุงไออย่างลาภัยชุโซนีชิงล้มโลนิงสกุชจะเลยว่าซิมกอบจุงงาลูลามัดว่าไออายุนสี่นี่เพอสกอนสกราวนามตูมีว่ามงตันสุพองปาดีกันจวบมงอามูคุณตามมงตันสว่าวันดีมุกอนตามอยู่นามงโตรับตัวมงโตอสุยากอนนาอาชงอพังไรยังลาภัยชุดโซเพอมงตันติ่งนามงจินชานีอามิดมูไอสุยามูธรรมชาปงมงตันติ่งนาอามิยมิครุมกจาจันกสีกมังพงมงตันติ่งนาชวาวันนี้มุกอบปริกยาตานีอาสีกมังหนึ่งตัวกรุหลังอยู่นามงตัวมงจินชามิดมูไอสุยะมูธรรมชาพงอยู่นาสกองตะบังกสีกมังมูไออมิงนีชมิงยานนาสกอนทับขัดว่าไอคุ้มไล่วามใส่

Papa, Shania Major.

0: не поневола да.
1: Что хоть и попойте,
0: не
1: чего бога не

Oh.

0: 那那是不，弟弟托马瓜，历史百十百我拍马，有意义我，七百七我，拉古的百十，二十木瓜百六五十拍马马蹄瓜吃到那个哇，二十数有历史百十，有意七百七我，二十木瓜百六五十的，日子阿比那罗个爹妈不多些，我农年下木瓜比百个我，一口拍马是嘛年老怕糊弄啊。阿姆提托台这路子来回来。
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好可不吉利。
4: 正破价贴五千出柜。
5: 降低十三分呐。
6: 你苏我三夫。
7: 广播涵盖的红。
1: 不同的语言。传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
8: 甘美国家甘罗黑靠顶门广播局放拉萨马沃汉帕萨中华回放甘哈甘索
9: ภาษาดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาเป็นตันคำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี้ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังและเดี๋ยวนี้ไว้ฟังกำคับไซเลนท้องจังตุงเมืองเจในกำคับคับว่ากังขึ้นยำหนึ่งเดินเล้าจังไซไซเลนท้องจังตุงเมืองเจกังขึ้นยำนั้นสังมาวันใจสองเห่าอย่างไหลอู่เริ่มกันปีนี่เอาเสือใบหือน่องตีฝังนำหานันกว่าเบามีสุกเสามอง

ไอเดียไอ้หนอปอตัวลงเตียงใหม่ลำงามเฟอปงใจเอ่ยเตือนี่นางที่เจ้าหนังโก้ละเดี๋ยวปงเฮียกเมืองไห่ก็ใจก็จอดร้อยจอดกล้องห้องหอยตาผอตื่นโก้ละเป็นการหลอกเงินคำเดี๋ยวหนอ

ไว้ฟังกำคับปิ้นใจเดียวกันมากำจอยกันในกำคับนี้ครับว่าเกิดมาเฮาได้เหตุการณ์นี้มาดอกพี่น้องวงบ้านยาถาโกยักเฮาได้เหตุการณ์นี้เฮาได้มาพบกันมาจอยกันตามันอย่างเด้อจ้ะ

要么双号和跟火体比买好和点来在中间跟摇摆门顶奔波坏等猛的话好和跟你双点单闷蓝傲黑好闷面盆把端落装

0: 修比马比不要困难哈尼啊。马里修比不。
1: 海贝贝里库卡门库纳丘河卡贝达，迪加勒卡门库纳维奥亚尤。ชิตเปอชิมาเวทากาเมนโนเมและตุกุมเวชิตเปาทุจิลาเวจูชิตเคยามิเตกะติกาเวติโจนาเกชิชิตเคเวเปียวเวชาเวอญอฮาทากาเว

花八宿竹马舟，马扎罗马卓列，把山也马卓，也。

0: 阿们那尼，是啊，打来火水杯，是阿们是啊，打来火水杯，我们拿来火来。
1: 我不爱，只就我离，没只剩下我的时间呢。

天我白天，啊，快起天，莫起天。

Yeah.